0: ันอะไรเงี้ยเออไม่เอาต่อโอเค
1: What I can tell you, because you